0: เดินนอยอสอต้องจัวหลุมมองส่งแต่สอสื่อที่ชัวดวงเงีย
1: นเดินนอยอสอต้องจัวหลุมมองส่งแต่สอสื่อที่ชัวดวงเงียนเนื้อส่งอีจงในจิตกติมิจาพยมอเทชัวรองเสียนต่อหนุนหนอเป็ดต่อตลอดเส้นที่ยังตรงตัวสอต้องจัวสาสูหลุมมองสาต่อตรงตัวสอต้องจัวสาสูหยันหนอว่าแกนอเป็นตัวสต้องจอยมั่งต่อราสสื่อตรงตัวตลอดกันนอท้อใจตรงในสิ่งกติมิจาเพื่อยมอจัวสระดาสมมุติจีสังสรรค์จะถูกไปชี้จำลองสสื่อเหลียวกันนอจ้ะ
2: นู่เสียจีลูกจุลีเยอะถือสีเกลามุมบ้าเกิดตัวส่งเชี่ยออเซียนงูตัวออเซียนงูชาที่ขอกินมวยยันต์ต่อจอเจเกอร์ฟูท้องหน่วยจูเลี้ยงกบยอดตัวจะสัจเจตียอดตัวโหตาจะเจต่อเสียลุงเชี่ยลูกโตฟ้าปั่นโรนอยอดโตเตจเจยขอเปียวยอดลำมุมบ้าโตส่งเกิดเชียยอดโตสุหัวจัวจีลีโตชาติงเปโจลูกหอบเปียยมบ้าโตโตยงเกิดส่งเชียเจเกิดฝูท้องหนุ่ยจูเมืองเครื่องโหซ้ำเมืองเครื่องติ่งเหล่ากายยอดขอจะถือสิว่าขอเกมบ้าเกิดส่งเชียยอดโตโหเตจเจนอที่เจยขอเกตโตเตมีหนวดเตยอดลำมุมเจ้าเกิดหล่อหุงกุกกาเตยมบ้าโตอีส่งเกิดส่งเชียนอยเจลูกหอบเปียยงเกิดเกิดเขียกเกาะมวยยังจริงใจโดนตายยมบ้าโตส่งเกิดส่งเชื้อรงนอดาวลุซาเจเตเทจอมีหัวเกิดตื้อต่อใจอีส่งเชียยอดโตจะเจเกิดเชียยอดจะเจเลี้ยงกับยอดโตจะหยกกดซีคอเตียดาวลุกงจริงตาโรลีรงช้าเกิดเธอยอดเธอนอเทเธอเดียวสีดาวที่จะขอเธอเชียโตจะมีหัวยอดโตทัดจะเจเตลีจอมีหัวเกิดยอดเปย์ใส่ในเธอยอดโตต่อเชียจะเจเกิดดาวนอกูจีเย่ขอเจ้าแล้วเกิดซื้อมาจังเย่รู้ใจที่อ๋อแล้วตัวสอเทียตัวย่อต่อเกิดต่อนอต่ออุศีรู้ใจเกิดเชียนต่อนอตึกขี้นจีอีขอเกี่ยงตกเต็มมีหัวเกิดย่อตกท่าจะต่อเสียนอตกเกี่ยเทียเกิดเกิดก็เต็มมีหัวแล้วเจ้าจวดแล้วจะเก็บบ่อสัวรงอยากต่อจ่อจ่อแล้วปอกตอนเดดาวลินดาวตึกชิป้าจันจีเด็กเกิดเกี่ยก็รงย่อตกท่าจะเจี๊ยเตลูกสิเหยยมบ้าโตส่งเกิดส่งเชียลินเดอร์ลูกสุนทรต้องรออุ่นเซนดูจบปฏิเดโกเดโกหาเนื้อตกท่าจะต่อเชียนเตอร์หนอตึกเขียต่อหัวเตียต่อปีกโตอีส่งเกิดเชียต่อปีโตอินดูเกเชียจังเชียหัวเตียจำเหนียวเนื้อตกท่าจะเจี๊ยเตโตโยเกิดเทียเขียจังเจ
1: ติงวีเงี้ยนอยากก็ต้องฟ้าเป่งจ้าตัวต้องก่อนส่งใช้หัวเที่ยงก่อนจ้าตัวแต่บ้านถึงติงวีใช้หัวแกว่าเขาเหลืออ้อเส้นหนึ่งกูจีอ้อเส้นไปเจ้าอ้อเส้นหนึ่งกูจาวอ้อเส้นไปเจ้าอีตัวกองแต่นอตึ้งมัวหลี่ย่าเงวียนคักทันอุ้ยเวียนตัวจังจ่องฟือบีทึ่งติงวีทั้งจุดยอดตัวแต่ขวดดวงยัดซันกู้หลี่แต่ป้าเป็นแบบกูโคยอดตัวติงย่าฮวนเงี่ยเหี่ยวลือท้าเจ้าทั้งจุดยอดตัวติงวีตัวท้าเจ้าขวดดวงยัดซันติงหลี่แต่ย่าฟ้าจ่องไห้ลือท้าเจ้ายอดตัวติงวีตัวท้าเจ้าอุ้ยบายันซันติงงานทั้งมัวหลี่แต่เจ้าเสียแต่ลังจอนหนอจะเดินเจ้าตรงแต่อีเสียแต่ลังจอหลี่แต่เพี้ยสื่อเต่าจอสื่อเตียยอลว่าเขาลือตรงแต่ป้าเปอร์เจ้าหน่อจงฟือเจ้าตรงแต่อีปวดแต่ลังย้อตรงแต่บ้านถึงติงวีนั่งเก่าเจ้าลังย้อตรงเจ้าหน่อเสด็จตั้งเจ้าติงนั่งเก่าซาป้าเปอร์เจ้าตรงแต่นั่งเก่าอ๋อลังกูมัวเต่าแกใช้ชัวก่อนเย่ว่าเขาลือเย่สื่อเตียอีปวดแฝงปวดเจ้าหน่อเสด็จเต่าเก่าเย่ฉันเลยแต่เจ้าจะช่วยแฝงปวดเพื่อสื่อเต่าจ่อเจ้าว่าหน่อจังย้อลัวมัวจื้อยี่เก๋เก๋เชี่ยขอหน่อที่ไอ้ตัวเต่าใช้ชัวกันตีถ้าโจรสองเฮาลือบีทึกติงวีย่าเงวียนคัดถันต่อเตียจ้อนอถ้าเจ้าสะดาโยโจรเต่าใช้ชัวก่อเต่าส่งชี้ป้าก่อตัวก่อก่อเต่าติงชื่อเส้นหุ่นแต่จะลือเพี้ยสื่อเต่าหายที่ใส่จากเกวเฮาลือขอนอที่ไอ้ขอกว่าชี้ป้าเดาใจเตะเก๋ยัวเก๋ยสื่อแป้งเที่ยขอจังจังลินตาบีทึกติงวีอวยย่าเงวียนคัดถันต่อเตียยูริจาก่อนเจนถ้าโจรเก๋ยก้องสื่อแล้วย่าจิบู้ก่อชี้ชงจิบู้ก่อมั่วขอบงคาเย่ลินดาจะหนอสดายโยจุว่าเขาลือจาริเพียสื่อก็ตัวที่ก่อก่อรัตโตอีตัวอวกิทัชชาจาริเพียสื่อแต่สีหนอโยจุมั่วขอเต๋อของกาโยจุมั่วตูเตาตูจีเตาอยากคงใส่มวยยังจีมวยยังคอนดาที่ลิโยใส่จาริเพียสื่อวัวเต๋อส่งจีปู้ก่ออีตัวยังตีชาเท่าลินดาเพียสื่อเต๋อหายบีทึ่งถิ่นวีเต๋อเตียต้องกองส่งอวตอกาเกอร์ตันทอโยจูตาใช้ชัวก่อนจีจานจีและยามัวตอกเกใช้ชัวก่อนตัวที่ก่อจารุเพียซื่อขอนอที่ยามัวตออีก่อซีป้าอวก่อใจมือยังขอโจยาตันตี
2: บุญสุขเทระต่อหนุ่มหัวมัวต้องต่อซาโตนเดอร์สุขสุขเทระต่อ hãy cho trong đời kế kia thì chưa kế dùng ba trò kế cờ đại học nhóc trò nở pha giáo dục nghề nghiệp thiên tàu họ biệt tránh tránh đoàn tài trò cho miệng cờ nhóc trò sống cờ ớt xin anh ngủ trò ớt xin anh ngủ xa lý kế tàu trò chạy nhóc trò nở bộ giáo dục tiêu đào tạo tàu hãy cho trong khó kế tàu xịt cỏ cho trên cờ nhóc tàu nhát xanh do trò nở bỏ thái chỉ một kế sinh tàu sĩ tuổi nhóc trò nở kế cờ kia kia hồ cho trên cờ liên tờ phát kiến đốc hiện tờ do muốn họ phía trước của tiết say chùa do đầu kỳ tì thải còn rõ trong một kỳ cung sọ trừ sĩ lý cho trái cờ do tàu chủ say chùa thiết tàu bao cái xa cái tròn tờ cho miêu cờ u li trả cọ trong một kỳ sĩ trị trong một kỳ u bao trong một kỳ sinh tàu sĩ tuổi u rong cỏ mua danh thiết tàu kia trầu tim mình nhua bao cho trầu cho kỳ rong nhau trầu họ trái cờ thiết kia trầu va trề nói với lúc họ pia cho cháu mèo cờ do chế ba đỡ tê kỳ nhua do trong tờ bộ giáo dục thiết đào tạo tứ trò cho hơi tiền cái báo chỉ xanh là một kia rộng nọ nhau trò sổ mạng tê là do cho chế cờ với cổng tê rong do đầu trùng tút chính sự chớ của thiết sai chùa đợi cháu mèo cờ nhau trò sổ nọ có trong một cái bùa chuột trừ sĩ thiết là chỉ cho trâu đà linh thở cờ cọ nhà xanh môi danh
1: Ủy ban nhân dân tỉnh nhỏ quan tàu mua trong cổng dòng sái chùa thì có gọi là chiến cho trầu sầu ở dưới đường trầu mù dọ trầu ở dưới bên trong. Sái chùa trầu lý phiên sử của lý trà có giải mưu dân cho thiết cầu còn cho trộn tàu của dân cái lũ trí châu nhỏ trầu ủy ban nhân dân tỉnh. Lý kế phiên sử thì có thiết cầu rõ chiến nhỏ trầu sầu ở dưới đường trầu ở dưới bên trong. Dù lý trà có tàu lên tàu có bác quan cái lũ, sự tiền cho trộn tàu tế chữ gì chiến cái bầu chiến. Có sợ hai cho xa dù chủ tàu xáy chùa cầu tàu rồng cho trò tây không ổ cốp. Liên tàu kiến chí bộ xì mù lò trò tây rây tây rò, xa cầu rò, rây rò cầu rò do chủ mua mạng Internet gọi đế thiệt hà. Trang liên tàu cho trò phình bùa tàu lý phiết sự tàu rò. Ủy bác nhân dân tỉnh tìa cho xa rò do chủ tàu xáy chùa cầu tàu rồng trò lý phiết sự tàu hài.
2: Tỏ cá thổ sò, nô tê thở tiệt tủ vạn manh xì o lưu chuột lì, cho tiên anh ua hô lự, yếu tàu trò linh đợi bao nôn gì nhớ trâu lúc cậu ý lì, giờ nô kế và hùa Việt Nam nô nành gọc bao lúc cậu ý lì. Kế và hùa hô Việt Nam nô nành gọc bao lúc cậu ý lì, dưới lúc trong trự sĩ nhục hùa tàu tên trả trị tông đế nọ. Xong ớt xe nành gọc trâu, giờ số thơ luân tài, cho tiên anh ua hô lự tàu sò, tiết bữa lên tàu thế nhiên lì, trả lúc xe hợp nọ. Xong nọ nô nành gọc bao lúc cậu ý lì, do nhóc trầu thực bề bộ nội vụ tứ mô liền đã ó lúc họ pia là một sò